กามูลลางมีตงบริงเด็กลายน้ำลุสุสิงคู่มันอเด็กลายเห็นสักมูลขันสามตรงย่างทะลุจึงอุตานคู่มันอกามูลลางมีตงบริงเด็กลายน้ำลุสุสิงคู่มันอเด็กลายเห็นสันสามตรงย่างทะลุจึงอุตานคู่มันอเบื้องตั้งก็จะด่างเฮ้ยคู่สารังตั้งก็จะเละเฮ้ยมาคู่มันอ่อเห็นน้องไอ้สายเบื้องเกยแต่ไม่คู่มันอ่อสารังเกยเป็นเบื้องคู่